0: ระวังเรื่องเนี้ยบุกคนไหนกินทางลาโน้นบ
1: ่สิกินไหนอินได้อินได้อบุตมี
2: นานายนี่อันกูอบุตสินานายนี่อันมิสิตาตายนี่โมตุกตุกนะอะลิอะลิดะลิกักซุนกันนี่นานายดะลิอะลิอะลิตุกนาวปะฮะอีหากอุกไตตินานายฮะเอวก็แค่อินานายฮะดิลินได้อุยดิลิกยดปิสักกันดุสอาดิลิกับยาอันนานายฮะอันนี้ละก็อุบันนี้โมอุบนิตาไต
1: จีนี่

0: มาอยู่ในแง่ในปะโอเฮกูโอเล่ไม่ตู้อยู่ดีกันไอ้ก่
1: อ
0: รู้สึกมันไม่ห่วมกับกวาร์ต้า
1: ดูนะมังกุดมีใบรันแฮนสตูบิกอุกเรียนตีบอสเนี่ยกันนั่งคุเรียนตีมามุตุลระบกินดักสิลาดายุนบอสงานุกะบอสอีโมคงกิตุตุกันอุกมาอายุมาฮิลิสมันตาอันเอ็มมันตินุตุกันอุย
0: กูพะยันนี่โมคามิลอุย
1: บอส
0: โอเนียIndot kayong lawas. Di kang yun mailan nga minyo.
1: Maaba, boss.
0: Tuod. Bila man untay imong huwaman, ha?
1: Bisag 3,000 lang, boss. O kung okay ni mo.
0: 3,000 pesos? Oh, gamay raman di ay. Pero, ako'y dadaring kas. Kuyog lang ta sabay, na? At tuti ka dito hatagan.
1: Ha? Hala da, uy, mauwa ko mukuyog ni mo, bus, uy.
0: Unya, kaya wa mang ko'y dadaring akas. Ah, kanarabang ko rin, te. Buntag sa'yo, rabag yun ang mamutol. Kaloy! Kaloy!
1: Nga naman,
0: Kaloy!
2: Sir! Sir Bosgardo! Sama na, daro da!
0: Marika! Marika, Marika.
2: Okay, sir, uy. Adoro na, boss.
0: No. Dili ko mo dayo nag-adto sa akong kumpare nga nag-birthday. Postpone na. Di sa akong adto rito, ha? Cancel dahi. May bisita ko nga dadon sa bahay. Kini si Camille nga atong tindira ba? Dahi, Camille, dahi. Tanasakyanan, dahi. Kuyog na ko sa bahay, runatagan tikas imong gipangayo.
2: Oy, kuyo. Bitaw, dahi. Kuyog silang buhos na eh. Pagbinabutan na rabi. Sipti kay ka. Grabe na kabutan akong buhos.
0: Sipti.